0: อีหังเกลือคนเสียเอาคู่มาจีละถ้าเกิดว่าเกิดเสียงกันมันเขาเขาคู่กันไหนอาจจะฉันเกลือสุขันเจจะกับว่าไอเอาคู่มาจีละว่าแต่ละจะว่าแต่ละจะจีผู้ฟัวร้องวันเอาไม่เกี่ยวกับว่าผู้สังขารนั้นสดาดูมาตัวอีดัมเมมันขี้ยาไม่เอาบริวารได้อาบันดาลายตัวรามันนะให้จิตมันคู่มายายยังคงกระลุกซะว่าจังเกลือยังสู้ที่ตัวนี้ที่น่าเกลือมาวันนี้อาบุนะไม่ใช่นี่
1: Da aka babu ta ciki wanda shiri da fara kwada da wannan rana.

วันท้าเคคิมมิชัดสินดาพกุยได้ลูกค้าคนส่งเงินเอฟเอ็มรามารีดูกับสุรารงค์อันนั้นทะเลชีทะเลชีดักสายชินามนาชินกีดักสวินชีอินดักสุรารีลาบารินดูนี่ยังมีเดรอทินียาลิชาวซาวคุเมฆากุกุญญาได้ชิริชนามิคิชิวะกัลฟีตักสุรามันชลาวคุดมสลังกัลฟีตักสุริซัมดีกับสายชินามนาชิริชีอินดักซัมคาวมุกุชิริรัมปัมภาษาฮะIn the Salang Arifi to Costa Ribi, did he some lake a session numinous? Yes, I in the Sam Kamku, Shri Nam Samang, Na Ali Mada King Guinea. Kadamata Dam Salang Arifi to Razam Lake a Zoran, yes, in the Sam Kamku, Shima Shri Nam Samang, Sarada Abdul Majid, Dambliki, Commander Domitona, Kambatuang, yes, sir.Das ke farwa a didi wannan lokaci kada da yi kuma tsana ga jikin akwatin radio ko ku cigaba da kasancewa da mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio sare da ni Fatima Kabir Labrin aka sai da nake cigaba da kasancewa da ku ta cikin zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka